ในระดับสูงกว่าเก่าเมื่อบุดดลมานี่ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางจีนได้ให้การชี้นำสีสำคัญเกี่ยวกับการสร้างประเทศจีนที่สงบปลอดภัยในระดับสูงกว่าเก่าโดยชี้ให้เห็นว่านับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาการสร้างประเทศจีนที่สงบปลอดภัยได้รับประสิทธิผลอย่างคนเด่นสภาพการที่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขสังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความหนักแน่นยิ่งขึ้นกว่าเก่าเฮ็ดให้จีนกลายเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกท่านสีจิ้นผิงแน่นนักว่าบนการเดินทางข้างใหม่ต้องถือเอาแนวคิดสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่เป็นทิศที่นำปฏิบัติตามทัศนะความมั่นคงของชาติโดยรวมอย่างเด็ดเดียวเหนียวแน่นยึดมั่นและเพิ่มทวีการนำพาหอบด้านของพรรควางแผนพัฒนาและความมั่นคงอย่างเป็นเอกภาพกันสืบต่อสุ่มความพยายามเฮ็ดให้ประเทศมีความมั่นคงกว่าเก่าสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเก่าการบริหารมีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าและประชาชนมีความพอใจหลายกว่าเก่านำใส่การสร้างสาพัฒนาประเทศจีนให้มีความสงบปลอดภัยในระดับสูงกว่าเก่าเพื่อรับประกันความทันสมัยแบบจีนให้ก้าวไปไกลอย่างมั่นเทียงวันที่30กันยายน2026ผู้เดินทางข้ามเขตแคว้นทั่วประเทศจีนบรรลุถึง219ล้านเถือคนข้อมูลเปิดเผยโดยกระทรวงคมนาคมขนส่งของจีนแสดงให้เห็นว่าวันที่30กันยายน2026ผู้เดินทางข้ามเขตแคว้นในทั่วประเทศจีนบรรลุถึง219ล้านกว่าเถือคนเพิ่มขึ้น 29.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลง 6.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี2025ในนั้นจำนวนผู้โดยสารผ่านทางรถไฟ19ล้าน5แสนกว่าเถือคนเพิ่มขึ้น 42.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนสิงหาเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี2025จำนวนผู้เดินทางทั้งหลวงมีถึง196ล้าน5แสนกว่าเถือคนเพิ่มขึ้น 28.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนสิงหาที่ผ่านมาลดลง 8.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี2025จำนวนขนส่งผู้โดยสารผ่านทางน้ำมีถึง820,000กว่าเถือคนเพิ่มขึ้น 7.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนสิงหาที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 13.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025ส่วนจำนวนขนส่งผู้โดยสารผ่านทางการบินพลเรือนมีถึง 2,450,000 กว่าเถือคนเพิ่มขึ้น 12.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนสิงหาและเพิ่มขึ้น 1.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025ระยะพักบุญวันซาดจีนจำนวนผู้โดยสารทั่วประเทศคาดว่าจะบรรลุถึง2,130ล้านเถือคนกระทรวงคมนาคมขนส่งของจีนได้คาดคะเนว่าในระยะพักวันซาดจีนในปีนี้ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่7ตุลาคม2026นี้จำนวนผู้โดยสารที่ออกเดินทางทั่วประเทศจีนจะบรรลุถึง2,130ล้านเถือคนวันที่1ตุลาคมเป็นมื้อทำอิฐในการออกเดินทางหลายที่สุดโดยผู้เดินทางมีถึง340ล้านเถือคนเกือบเป็น2เท่าของจำนวนผู้ออกเดินทางปกติวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางรถไฟทั่วประเทศจีนคาดว่าจะได้ขนส่งผู้โดยสาร19ล้านกว่าคนมีแผนจะเพิ่มเที่ยวรถได้เติมอีก 2,000 กว่าขบวนเพื่อตอบสนองตามความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ผู้รับผิดชอบเรียกงานของศูนย์กลางการควบคุมการปฏิบัติงานของสนามบินนครหลวงปักกิ่งแจ้งให้รู้ว่าจำนวนผู้โดยสารออกเดินทางหลายที่สุดเป็นวันที่1หาวันที่7ตุลานี้จำนวนผู้โดยสารใน2มื้อที่ผ่านมานั้นได้หลายถึง 245,000 กว่าคน9เดือนของปี2026ทั่วประเทศจีนมีห้องสายหูเงาเพิ่มขึ้น438แห่งอิงตามข้อมูลจากเวทีทั้งอินเทอร์เน็ตนับมาฮอดถึงปัจจุบันยอดมูลค่าการจำหน่ายปีเข้าชมหูเงาตามวันพักวันซาดจีน2026นี้รวมทั้งปีที่จำหน่ายล่วงหน้าก่อนนั้นได้บรรลุถึง200ล้านหยวนจากนั้นยอดมูลค่าจำหน่ายปีเข้าชมหูเงารวมทั้งปีที่จำหน่ายล่วงหน้าของปี2026ได้บรรลุถึง29กว่าตื้อหยวนข้อมูลสถิติจากองค์การหูเงาแห่งชาติจีนได้แสดงให้เห็นว่านับแต่เดือนมังกรมาฮอดท้ายเดือนกันยาที่ผ่านมาอยู่ทั่วประเทศจีนมีโครงสายหูเงาเพิ่มขึ้น438แห่งหน้าจอสายหูเงา 2,600 กว่าแผ่นจำนวนจอสายหูเงาในทั่วประเทศบรรลุถึง 95,800 กว่าแผ่นจากเรื่องราวเกี่ยวกับหูเงามาติดตามข่าวเกี่ยวกับจีนเริ่มเก็บเกี่ยวธัญหารในฤดูใบไม้ร่นอย่างกว้างขวางโดยสามารถเก็บเกี่ยวสำเร็จไปแล้ว30ส่วนห้อยอันนี้เป็นอิงตามตัวเลขข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงเกษตรกรรมและชนบทจีนแจ้งให้รู้ว่าปีนี้เนื้อที่การผลิตธัญหารในทั่วประเทศจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมั่นเทียงโดยเฉพาะแมงสาลี
ซึ่งเป็นพืชที่มีผลผลิตสูงจะเพิ่มขึ้นหลายสมควรปัจจุบันทั่วประเทศจีนได้เริ่มเก็บเกี่ยวในเนื้อที่กว้างขวางโดยสามารถเก็บเกี่ยวสำเร็จไปแล้ว30กว่าสนห้อยซึ่งไว้กว่าในระยะเดียวกันของปีก่ายถ้าหากเงื่อนไขด้านดินฟ้าอากาศในตอนหน้าเป็นปกติโดยรวมจะได้รับผลเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกครั้งจีนวางเป้าหมายที่จะบรรลุการผลิตพืชเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดให้ได้130ล้านต้นภายในปี2030วังบุดลมานีกระทรวงกสิกรรมและชนบทจีนได้ประกาศแผนพัฒนาแขนงการเลี้ยงสัตว์และสัตวแพทย์แห่งชาติ5ปีครั้งที่15ได้วางเป้าหมายกำหนดปริมาณ15หัวข้อรวมทั้งผลผลิตรวมของสิ้นไข่สัตว์ปีกนมเป็นต้นแผนการดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าฮอดปี2030ยอดผลิตภัณฑ์พืชเลี้ยงสัตว์ของจีนจะบรรลุถึง130ล้านต้นหลายหับจากการขายปี้หูบเงาในระยะวันชาติจีน2026นี้บรรลุหลายกว่า500ล้านหยวนในวันที่3ตุลาคม2026นี้รายได้จากการขายปี้เข้าชมหูบเงาในมือผักวันชาติจีน2026มีหลายกว่า500ล้านหยวนเฮ็ดให้ยอดจำหน่ายนับแต่เดือนมังกรจนถึงปัจจุบันบรรลุหลายกว่า30ตื้อหยวนปีนี้หูบเงาที่สร้างรายได้แล้วหลายกว่า1ตื้อหยวนมีทั้งหมด9เรื่องซึ่งหลายกว่าปีก่ายนี้มีทั้งหมด8เรื่องนับแต่ต้นปีนี้มาฮอดปัจจุบันหูบเงาจีนได้ครองส่วนแบ่งตลาดหลักปัจจุบันหูบเงา5เรื่องอันดับต้นที่มีรายรับสูงที่สุดในปี2026ล้วนแต่แมนหูบเงาจีนในขณะเดียวกันแห่งต่างๆยังมีกิจกรรมอุดหนุนค่าปีหูบเงาที่มีหลากหลายให้แก่ประชาชนเฮ็ดให้จำนวนฮอบสายหูบเงาและจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดในระยะที่สร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์กิจกรรมหูบเงาที่มีหลากหลายรูปแบบกำลังเปลี่ยนการมีส่วนร่วมของผู้ชมในหงหูบเงาให้กลายเป็นการบริโภคที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการขยายขอบเขตอุตสาหกรรมหูบเงาอย่างต่อเนื่องคาดคะเนว่านับแต่ต้นปีนี้มามูลค่าการผลิตของตองโซอุตสาหกรรมหูบเงา470ตื้อหยวนมาฟังข่าวเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือของเส้นทางสายใหม่ทางทะเลในศตวรรษที่21ได้กวมเอาห้อยกว่าประเทศและเขตแคนทั่วโลกวันที่3ตุลาคม2026นี้แม่นวันครบรอบ13ปีแห่งการเสนอขอลิเริ่มร่วมกันสร้างเส้นทางสายใหม่ทางทะเลในศตวรรษที่21การก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ทางทะเลนี้ได้สุกยู่การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับบรรดาประเทศในภาคพื้นเส้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาอเมริกาลาตินอย่างมีประสิทธิผลและก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างบ่หยุดยั้งนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาจีนได้เปิดเส้นทางการเดินเรือการค้ากับต่างประเทศโดยกงหลายสายไปยังอเมริกาลาตินอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และอื่นๆปัจจุบันเส้นทางเดินเรือกำปั่นขนส่งตู้สินค้าสากลได้กวมเอาหลายกว่าห้อยประเทศและเขตแคนทั่วโลกวังบุดลมณีเส้นทางเดินเรือประจำอาทิตย์สายทำอิฐของแขวงฟูเจี้ยนจีนที่มุ่งหน้าไปฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้โดยกงได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดทางทะเลระหว่างจีนกับบรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางมาติดตามข่าวเกี่ยวกับจีนและอาเซียนลงเลิกการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมบ่อแห่วันที่29กันยายนที่ผ่านมากองประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมบ่อแห่ระหว่างจีนเขตกวงซีจีนกับอาเซียน2026ได้จัดขึ้นอยู่ที่นครนันหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนกองประชุมนี้ได้กล่าวว่าเพื่อลงเลิกการร่วมมือติดแทดตัวจริงในกงเขตบ่อแห่ระหว่างเขตกวงซีจีนกับอาเซียนกองประชุมได้ร่วมมือกันด้านอุตสาหกรรมบ่อแห่จีนเขตกวงซีจีนกับอาเซียน2026จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่6พฤศจิกายนปี2026นี้หลังจากนั้นงานแสดงอุตสาหกรรมบ่อแห่สากลกวงซีจีน2026จะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้กองประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมบ่อแห่ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมมือกันการประดิษฐ์สร้างและการพัฒนาอุตสาหกรรมบ่อแห่จีนอาเซียนกองประชุมครั้งนี้จะได้ประกอบมี4ภาคส่วนหลักคือการแลกเปลี่ยนขั้นสูงการสัมมนาด้านการร่วมมือในอุตสาหกรรมและกองประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมบ่อแห่ระดับชาติ AI บวกกันพัฒนาการประดิษฐ์สร้างสีเขียวในอุตสาหกรรมบ่อแห่และการร่วมมือด้านการสำรวจและระยะใกล้และการแลกเปลี่ยนบุคลากรรวมทั้งหมดจะได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ10รายการนอกจากนี้กองประชุมยังจะได้จัดกองประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมบ่อแห่ระดับพิเศษสำหรับลาวติมอร์เลสเตกาน่าอีกด้วยทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอทุกท่านได้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังกันอารมณ์สนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาว
ที่ใช้ชีวิตอยู่น

0: มาถึงระยะลมกับเพื่อนลาวล่ะท่านผู้ฟังระยะลมกับเพื่อนลาวบนี้ทางโคโซกะได้ติดต่อหาเพื่อนลาวของพวกเขาที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี้ตอนนี้อยู่ในสายพร้อมที่จะโอ้ลมกับโคโซกในระยะลมกับเพื่อนลาวแล้วสบายดี
1: สบายดีน้องมีชื่อว่าท้าวทวีไซสิริวงศ์ศาสตร์อยู่บ้านเป็นอยู่บ้านล่ะพลงามหนึ่งเมืองไซฮานีปัจจุบันเรียนอยู่วิทยาลัยกวางซีต้าเฉยเรียนปริญญาตรีการค้าปี2ตอนนั้นเรียนอยู่อู่ฮั่นเกี่ยมภาษาแต่จริงย้ายมานานนิง
0: เกี่ยมภาษาอยู่นครอู่ฮั่น

0: จากนั้นจึงย้ายมาเฮียนเข้าสายอยู่นันหนิงพี่นันหนิงกวงซี
1: สวยมันแล้ว
0: กำไรได้เนาะอยู่2บอนของประเทศจีน
1: เด้
0: เจ้าเจ้าเจ้าคิดแนวใดจึงมาเฮียนอยู่ประเทศจีนล่ะมาเฮียนสายที่ว่าวังกีนี
1: ้ก็แบบบ่ได้คิดดอกว่าสิมาเฮียนอยู่ประเทศจีนแต่ว่ามีพี่น้องมาเฮียนอยู่จีนหลายคนจังซี่นะแล้วก็แบบถ้ามีโอกาสเนาะสิขอทุนหยังมาให้ก็เลยแบบมีโอกาสได้ทุนแต่ก็คิดว่าถ้าเฮาได้มีเฮียนต่างประเทศเนาะอย่างน้อยเฮาได้ภาษาเพิ่นมีหยังสิคิดว่าเป็นโอกาสดีก็เลยตัดสินใจมาเฮียน
0: แล้วพ่อแม่ได้เห็นดีส่งเสริมในการศึกษาฮําเฮียนเฮาเทื่อนี้แนวใดบ่
1: เพิ่นก็สนับสนุนเต็มที่เพิ่นก็ว่าคันลูกแก้มาเฮียนหยังเพิ่นก็สนับสนุนบ่ขัดข้องหยัง
0: ก็ถือว่าเป็นแรงกําลังใจให้เฮาที่จะสู้ซนในการเฮียนฮู้เอาความฮู้มาพัฒนาตนเองเนาะและสายที่เฮียนนี่แม่นเฮียนได้อยู่บ่หรือว่าจังได๋หรือว่ายากบ่หรือว่าธรรมดาหรือว่าแนวใด
1: น้องมีเฮียนล่ะสายการค้าสากลเนาะแบบว่ายากบ่มันก็ยากแหละเพราะว่าพื้นฐานน้องแบบเกี่ยวกับพวกวิชาคณิตอย่างนะแบบโปรแกรมอย่างหลายปานนั้นแต่มาเฮียนอยู่จีนเนาะก็ต้องได้เริ่มเฮียนอย่างใหม่
0: เจ้า
1: เลยแบบมีบางวิชาบางสาขาอย่างก็แบบนําบ่ทันฮู้คนจีนซะซะเพราะว่าปีนี้เฮียนหั่นภาษาบ่ได้แข็งแบบคือคนจีนปานนั้นแต่แล้วมาบวกใส่วิชาเลขอีหยังอีกแล้วแบบปีนึงมีหลายวิชาเนาะเฮาก็แบบมีเฮียนบ่ทันฮู้ซะซะแต
0: ่
1: ก็ได้พยายามเติม
0: เจ้าเรื่องการเฮียนนี่ถ้าว่ามีต่างประเทศหลายเฮาก็จะเฮียนอยู่ห้องนึงต่างหากเนาะแต่ว่าในกรณีแบ่งเว้าสู่ฟังนี่แม่นได้เฮียนปนกับคนจีนอันนี้มันเป็นสิ่งท้าทายสําหรับแบ่งบ่ว่าต้องได้แล่นไวขึ้นกว่าเก่าในการเฮียนนี่นะต้องเอาใจใส่หลายขึ้นกว่าเก่ามันคอยย่างไปนี่บ่ได้แล้วมันต้องได้เพิ่มพลังเพิ่มทักษะในการเฮียนหลายขึ้นแล้วได้บ
1: ่ในส่วนตัวนี่แม่นต้องได้แล่นทักษะมันเป็นความกดดันอีกอย่างนึงเนาะเพราะว่าคันสมมุติเฮาเฮียนบ่ได้จังซี่มีแต่เฮาคนเดียวแต่คันสมมุติตกเนาะบ่มีสิ่งแบบบ่มีกลับมาสิ่งรอบ2มีแต่อาจารย์ให้แบบลงทะเบียนเรียนปีใหม่กับพวกเรียนใหม่เลยจังซี่นะเขาก็เลยแบบว่าได้พยายามคือกลับมาเรียนอีกละ
0: กดดันเติบเนาะในการเรียนปนกับคนจีนเพราะว่าเขาเจ้าก็เป็นเจ้าของภาษาในเฮาผัดหาก็มาเริ่มเรียนภาษาเขาเจ้ามานี่ก็ปีที่3แล้วสิเว้าไปการใช้ภาษาจีนแต่ว่าการเรียนเนี่ยมันเว้าเรื่องวิชาเฉพาะเรื่องการค้าสากล
1: คิดไล่เกือบว่าเกือบหมดทุกวิชาพุ่นได้อาย
0: แม่นบ่โอ้เจ้าการคิดไรก็เป็นเลขสากลแน่เป็นภาษาจีนแน่ไปซั่นได้เนาะปนกันไปเฮียนมานี่สิ่งที่เฮ็ดให้เฮาบ่สบายใจบางคนก็โอ้อยากกลับเมื่อละเฮียนบ่ได้ละบางคนก็โอ้ได้มาฮอดพี่ละต้องตั้งใจต้องเฮ็ดให้มันสุดเพราะว่ามันได้มาแล้วถ้าเฮาขี่เรืออยู่กลางมหาสมุทรเฮาบ่พายไผสิพายอันนี้แบ่งคิดแนวใดกับสิ่งนี้มัน
1: คิดว่ามันก็มีเนาะอ้ายเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบว่าเฮียนหนักอีหลีเนาะเฮาก็คิดหาบ้านหาเมืองหาพ่อแม่อย่างสิเนาะก็คิดโอ้ยอยากท้อคันท้อคิดว่าคันกลับไปเนาะเฮาสิไปเฮ็ดหยังอีหยังใหม่ก็เลยว่าบ่ได้ต้องได้ฮึดสู้ขึ้นมาใหม่ก็คิดในทางที่บวกเนาะว่า
0: จ้า
1: อื่นกันยังไดเนาะเฮาก็เฮ็ดให้ได้ก็เลยว่ามีแรงฮึดสู้ขึ้นมา
0: จ้ากําลังใจที่ให้แบ่งแต่ละมือแต่ครั้งที่เฮาบ่สบายใจแม่นมาจากไส
1: มาจากหนึ่งหลักๆเลยก็ครอบครัวเนาะญาติพี่น้องอย่างสิเพิ่นก็มักโทรมาถามเรื่องการทําการเฮียนอย่างตลอดเพิ่นก็ว่าเฮ็ดให้สุดความสามารถอีหยังเด้อล่ะก็พวกพร้อมข้างรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยที่แบบเคยอยู่เฮียนนี่เนาะเพิ่นก็แบบให้คําปรึกษาตลอดเลยว่าโตจังซี่เด้อบ่ต้องท้อเด้อจังซี่เด้อเข้าหาอาจารย์ตลอดแล้วก็มู่คู่อย่างอ้อมข้างแมวเขาก็ให้แบบปลอบๆเฮาหั่นน่ะบอกในทางที่ดี
0: ให้กําลังใจ
1: เขาก็เลยแบบว่าแม่นมีความรู้สึกแบบดีขึ้นนิดนึงอย่าง
0: เจ้ามาเอาความรู้อยู่ประเทศจีนนี่เป็นว่าแบ่งนี่ได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ่มีความรับผิดชอบกับตนเอง
1: บ่แบบไงมีความเปลี่ยนแปลงหลายนึงในด้านความคิดมุมมองต่างๆเนาะเพราะว่าตะกี้แบบตอนอยู่ลาวเนาะก็ถ้าบ่แม่นว่าอยู่ลาวผู้ดีก็ดีแต่ว่าเฮาออกแบบมาเปิดหูเปิดตาสินะความคิดเฮาก็แตกต่างเบิ่งโลกก็แบบเปิดกว้างขึ้นมาอีกนะเห็นสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นบ่เคยคิดมาก่อนเนาะแบบเปิดใจขึ้นหลายกว่าเก่าว่าซ
0: ั่นเจ้าๆเฮ็ดให้เฮาเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นเนาะเรื่องการเบิ่งแย้งตัวเองรักษาตัวเองจังซั่นเมื่อเทียบใส่นักเรียนม.7ชีวิตนี่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าหลายขึ้นบ่สําหรับตัวเฮาร
1: ู้สึกว่าเห็นคุณค่าตัวเองหลายกว่าเก่าเพราะซั่นเพราะว่าตอนที่แล้วเนาะแบบน้องคนนึงที่แบบว่าเป็นคนขับรถแบบกลางดึกกลางดื่นไปเลาะไปเที่ยวไปกินหยังเนาะแต่ปัจจุบันมาเห็นแบบเฮาได้มาเฮียนมาใช้ชีวิตเรียนรู้เห็นหลายอย่างละเปลี่ยนหลายอยู่ลาวก็แบบกลับลาวได้ขับรถอย่างก็แบบค่อยๆไปค่อยมาโอ้คือตะกี้ล่ะ
0: แม่นแน่นอนสิปึ๊บปั๊บโดยบ่คิดบ่อย่างนี้มันก็อันตรายถึงชีวิตได้ซั่นซะจังซั่นว่าเมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนบ่ซี่นี่รู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตนี่มันหลายขึ้น และเฮ็ดให้เฮานี่ต้องได้พยายามให้ตัวเองนี่เข้มแข็งทางด้านทางกายและจิตใจและเพิ่มความรู้ให้ตัวเองนี่เรื่อยๆเพื่อที่จะมีเรียกเงินงั้นทําที่ดีในอนาคตและสิ่งสําคัญเพื่อที่จะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตัวนี้แบ่งได้คิดแนวนั้นบ่หรือว่าแนวใดจังได
1: ๋เลยน้องก็คือจังซั่นเพราะว่าครอบครัวเนาะก็แบบบ่ได้แบบในฐานะปานกลางซั่นซะก็เป็นลูกชายคนใหญ่ของบ้านเนี่ยซั่นซะก็เลยแบบว่าเออคันเฮาแบบบ่ตั้งใจเรียนบ่ฝึกฝนแบบให้ตัวเองแบบจบไปแบบหาเวียกอะไรอย่างนั้นก็แบบเออญาติพ่อแม่แบบผิดหวังเนาะเพราะว่าเพิ่นก็แบบมดน้ําเฮาหลายซั่นซะ
0: เจ้าน้องเขาก็ซ้อมเบิ่งความสําเร็จของเฮาอยู่ได้เพราะว่าทัดจากพ่อแม่มานี่ถ้าว่ามีน้องเฮาก็ซ้ําว่าพ่อแม่ผู้ที่2ของเขาแล้วที่จะได้ปกครองที่จะได้เป็นแบบเป็นอย่างให้เขาเป็นแบนแย้งที่ดีให้เขา
1: โดยแม่ครอบครัวน้องอย่างน้องอีก2คนจังซี่แบบญาติพี่น้องจังได๋ก็โทรมาถามตลอดว่าการทําการเรียนจังได๋อีกจักปีสิจบอีหยังเพิ่นก็ถามตลอดก็แบบเออต้องได้ตั้งใจ
0: เป็นแนวใดสภาพโรงเรียนสภาพการทําการเรียนก็ดีอยู่บ่
1: เรื่องโรงแรมโรงเรียนนี่บ่มีหยังขาดเทินและอีกอย่างเมืองที่น้องอยู่เนาะแบบการกินอยู่อีหยังแบบอาจารย์หยังก็แบบใส่ใจนักเรียนใส่ใจหลายการทําเรียนก็แบบเออฮู้จักแบบหมู่หยังจังซี่ก็แบบบ่มีหยังเข้าใจก็แบบถามเพิ่นอีหยังถามหมู่ถามคณะอาจารย์หยังแบบมีเขาให้ความช่วยเหลือแบบเต็มที่จังซะก็เลยแบบว่าบ่ได้รู้สึกขาดเทินอีหยัง
0: คิดบ่ว่ามาเรียนที่ประเทศจีนเทื่อนี้แม่นเฮาเลือกมาบ่ผิดแล้วมันเฮ็ดให้เฮานี่ได้เปิดความคิดที่กว้างไกลออกไปอีก
1: แม่นน้องคิดจังซั่นการไปเรียนจีนเทื่อนี้แบบเป็นกําไรที่ชีวิตว่าซั่นซะแม่นได้มาเปิดเห็นโลกใหม่เห็นสังคมใหม่เฮ็ดใหม่หมดทุกอย่างเลยมีการพัฒนาหลายทุกปีมีการพัฒนาอยู่แบบเขตอ้อมข้าวเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษากันอนามัยบ่การแบบสร้างตึกอีหยังใหม่ๆบ่คือว่าใหม่แบบพวกห้างสรรพสินค้าอย่างแบบพัฒนามาใหม่เรื่อยๆเลยโดยเฉพาะแม่นการขนส่งบ่พวกรถบ่พวกรถโดยสารพวกรถไฟฟ้าใต้ดินหยังพัฒนาแฮงอยู่แถวนี้
0: เจ้า
1: เช่นคือว่ารักษาแบบรักอนามัยแบบได้ดีแฮงเลยเพราะว่าทุกมื้อเนาะจะมีแบบพวกรถล้างทางบ่พวกแม่บ้านแบบอย่างมากวาดทางตลอดแบบสะอาดสะอาดดีแถวนี
0: ้เป็นเมืองที่สะอาดเป็นเมืองที่จบงามสิ่งแวดล้อมดีเนาะสิเว้าไปละแบงเฮาจะพักฟังเพลงน้อยนึงจังหน่อยหามาล้มกันต่อระยะท้ายของระยะลมกับเพื่อนลาวเนาะตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อน
1: okay.

0: คนเราจะอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเฮียนศึกษาเหตุแยกเหตุธุรกิจทั้งจะนักเมยบันไดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมามามาฮู้จักคนเราอยู่จีนในรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนเราท่านผู้ฟังยังอยู่กับท้าวทวีไซสิริวงศาหรือว่าท้าวแบ้งคนลาวที่มาใช้ชีวิตอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีนกำลังศึกษาอยู่หั่นล้มกันเบื้องต้นก็ว่าเกี่ยมภาษาจีนมาเกี่ยมอยู่นครอู่ฮั่นจากนั้นก็ย้ายมาเรียนเข้าสู่สายวิชาเฉพาะสาขาการค้าสากลอยู่ที่เมืองนั้นหนิงกวงซีซึ่งการใช้ชีวิตก็มีความสุขแล้วก็มีความชื่นฮอดครอบครัวครอบครัวนี่ก็ให้กำลังใจตลอดเวลาและหมู่เพื่อนอยู่หั่นก็ให้กำลังใจกันและพิเศษเพิ่นก็ว่ากงสุนก็อยู่ใกล้หั่นก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมาก็เฮ็ดให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็มีการเรียนรู้หลายขึ้นในการใช้ชีวิตอยู่นี่การที่มาเรียนอยู่นี่แบ่งตั้งความหวังแนวใดกับการมาทําเรียนเอาความรู้อยู่ประเทศจีน
2: ต้องหวังว่าแบบมาเรียนเนาะ1แบบคือเอาภาษาแบบบ้านเฮาเนาะคนจีนอย่างนี้เข้าไปเฮ็ดแบบธุรกิจหลายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจบ่อย่างนี้เนาะว่าอยากมาเรียนเก็บกรรมออกความรู้แล้วกลับไปสร้างสาพัฒนาบ้านเฮาฝึกฝนตัวเอง
1: 3ปีมานี่นี่ภาษาจีนนี่คือสิได้หลายขึ้นแล้วเนาะ
2: โดยแม่นล่ะ
1: อันนี้บ่ว่าแหละผู้ที่เรียนปริญญาโทปริญญาเอกนี่เรื่องภาษาจีนก็เจ้าจะเก่งแล้วเนาะเก่งแล้วจึงเรียนระดับนั้นถึงซั่นปริญญาตรีนี่แม่นหากจบม.7แล้วขึ้นมาเรียนปริญญาตรีการเรียนเฮ็ดแนวใดเฮาจึงได้จึงสามารถสื่อสารได้จึงมีความเข้าใจหลายคนบอกว่าโอ้เรียนภาษาจีนยากหลายข่อยบ่เอาแล้วข่อยยอมแล้วแต่คนลาวเฮาก็หลายคนที่ว่าจบอยู่ประเทศจีนก็หลายในแต่ละปีและที่ล้มกันนี่แม่นแบ่งกําลังเรียนปริญญาตรีปีที่3ที่4อยู่แบ่งมีคําตอบนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องที่อยากจะมาเรียนจีนคือได้ว่ามันบ่ได้ยากคือกับเฮาคิด
2: 1เลยการเรียนภาษาจีนหลักๆแม่นการเว้าการว่าการสื่อสารเนาะน้องนี่แม่นแบบเป็นคนแบบมักไปเลาะจังซี่ไปแล้วก็หาหมู่ไปนําคือหมู่ห้อมห้องบ่ว่าจะเป็นคนจีนอีหยังนี่เฮาแบบเป็นคนเข้าหาเขาเจ้าบ่ต้องเป็นคนอายเนาะตะกี้น้องเป็นคนบ่กล้าเข้าหาคนอื่นบ่กล้าเว้าจังซี่คันเฮาบ่เว้าเฮาก็บ่มีหมู่แล้วก็เฮียนบ่ได้จังซี่ก็ต้องเลยแบบเข้าหาเขาเจ้าเข้าหาคนจีนหลายๆพยายามเว้านําเขาเจ้าเนาะอันสิ่งที่เฮาเว้าบ่ถูกอีหยังนี่เขาจะแบบแนะนําสอนเฮาภายในตัวเลยพวกเว็บบ้านเฮาส่งแบบหยังเนาะเขาเห็นเขาบ่ถึงสิเขาก็มาสอนกับเฮาหลักๆก็แม่นหาหมู่คนจีนซะล่ะให้เขาเจ้าแบบเว้าฝึกนําเฮาแบบสอนไปในตัวเลย
1: เจ้าโอ้ดีได้ดอกวัจนานุกรมภาษาจีนลาวลาวจีนนี่ยังบ่แน่นทอบนี่เด้การมีเพื่อนเป็นคนจีนเพราะว่าคําเว้าคําสอนนี่บางเทื่ออยู่ในวัจนานุกรมบ่มีได้เน
2: า
1: ะ
2: แม่นเพราะว่าคือน้องเนาะคือบ่เข้าใจสิแบบบางทีเฮาไปเปิดเนาะไปแปลออกมาเฮายังแบบบ่เข้าใจอยู่ว่าเอออันนี้มันหมายความว่าไงแต่สําหรับมีหมู่คนจีนแบบพอดีคือแบบเขาอธิบายเนาะอันนี้อันนี้แบบแต่ต้นมาเลยแบบอธิบายมาแบบจนให้เฮาเข้าใจสิเฮาเข้าใจแบบกระจื้อจื้อง่ายกว่าเบิ่งในการแปลในโทรศัพท
1: ์บางคนว่าการที่จะไปเว้ากับคนจีนเฮาบ่เก่งบ่ซี่แหละเฮ็ดให้เฮานี่อายยันเขาหัวขวัญบ่ซี่ตัวนี้แบ่งคิดจังได
2: ๋มันบ่เป็นความจริงคนจีนที่แบบว่าจะมาหัวขวัญอย่างเฮาเนาะคือแบบคือตัวน้องนี่ก็แบบภาษาจีนสำเนียงจังซี่ก็บ่ได้แบบเป๊ะอีหยังปานนั้นก็เว้าแบบถูกๆวิธีซะซะ
1: จ้า
2: เว้าออกมาจังซี่เขาก็แบบบ่ถูกจังซี่เขาก็สอนจนถูกกันซะเขาก็แบบบ่ได้มีที่ทางแกแบบว่าเออเยาะเย้ยหรือหัวอีหยังเขาก็มีแต่แบบเออสอนจนให้ได้ครับ
1: แล้วแบงเองนี้ยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวแนวใดขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: สำหรับครอบครัวก็แบบก็คือทอดนั่นแหละครอบครัวพ่อแม่จังซี่ก็บ่อยากให้เป็นห่วงหลายอยู่จีนก็แบบสบายสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินจังซี่ก็แบบสะดวกสบายหลายบ่อยากให้เป็นห่วงบ่อยากให้คิดนําหลาย
1: เจ้าๆขอบใจแบ่งที่สละเวลาเข้าร่วมรายการโอลมสนทนากันแล้วเนาะก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในด้านการศึกษาสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนเด้อแบงเด้อขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
2: เด้อขอบใจซักคือกัน

มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนแล้วท่านผู้ฟังสำหรับระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหอบและโลในสนามหอบสมัยโบราณจีนหอกและโล่แม่นอาวุธที่ขาดบ่ได้หอกหมายถึงอาวุธที่มีทองสำริดหรือเล็กแหลมอยู่ปลายส่วนหนึ่งของด้ามไม้ยาวนักหอบสามารถใช้หอกเป็นอาวุธโจมตีศัตรูส่วนโล่แม่นอาวุธป้องกันแบบถือด้วยมือนักหอบใช้โล่เพื่อป้องกันตนเองฉะนั้นหอกและโล่แม่นเครื่องมือที่ดีที่นักหอบใช้คู่กันในยามออกสู่หอบหอกในภาษาจีนเอิ้นว่าเหมาโล่ภาษาจีนเอิ้นว่าตุ้นแต่ว่าในภาษาจีนเมื่อเอาสองคำที่ว่าเหมาและตุ้นประกอบเข้าผัดได้คำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นที่มีความหมายว่าบ่ไว้เนื้อเสื้อใจต่อกันบ่อาศัยกันเป็นสิ่งต่อต้านและปัดเคลียร์ซึ่งกันและกันท่านฮู้บ่ว่าย้อนเหตุผลอันใดแต่ก่อนมีชาวแคว้นสู่คนหนึ่งเราเป็นคนขายหอกและโล่มีมือหนึ่งชายคนนี้ได้ขายหอกและโล่ในตลาดเรายกโล่ขึ้นและห้องประกาศโฆษณาว่าโล่ของข้อยมั่นคงบ่ว่าอาวุธที่แหลมคมซำใดก็บ่สามารถแทงซอดได้เบาแล้วเราก็วางโล่ลงแล้วก็ยกเอาหอกขึ้นมาเป่าโฆษณาว่าหอกของข้อยแหลมคมแท้ใดบ่ว่าเครื่องของที่มั่นคงซำใดก็แทงซอดได้เบาแล้วก็หัวออกมาแบบภูมิใจหลายเวลานั้นมีชายคนหนึ่งย่างออกจากฝูงชนที่หุ้มล้อมและเว้ากับเราด้วยความยิ้มแย้มว่าขอถามแดถามว่าเอาหอกของเจ้ามาแทงโล่ของเจ้าพลจะออกมาแนวใดเราแค้นสุดคนนี้ขาข้างคออยู่เว้าบ่ออกตอบบ่ได้โล่ที่บ่มีหยังแทงซอดและหอกที่สามารถแทงซอดได้ทุกอันแม่นบ่สามารถเป็นไปที่จะเคียงคู่กันได้ผู้ขายฮู้แต่เว้าเปล่าโฆษณาแต่ตนเองผัดเบิ่งข้ามจุดนี้ไปแล้วจึงถูกคนเว้าเยาะเย้ยว่าจื้อเสียงเมาตุนแต่นั้นมาคนก็เริ่มใส่คำศัพท์ชื่อเสียงเหมาตุนมาเป็นการพรรณนาคำเว้าหรือการกระทำของคนใดคนหนึ่งที่บ่เป็นเอกภาพกันในตอนต้นและตอนท้ายนอกนี้ยังใส่คำศัพท์เหมาตุนมาพรรณนาสิ่งของสองอย่างที่อยู่ฝ่ายกลุ่มกันข้ามปัดเคลียร์ซึ่งกันและกันที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นนัยยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหอกและโล่ซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ในสมัยบูฮานของชาวจีนก็นำเสนอในรายการแล้วฟังนะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่บ่ก็ยังมียังให้เห็นอยู่นะอยู่ในหุบเงาหรือละครจีนและหุบเงาละครประเทศอื่นๆที่ได้ย้อนยุคกลับคืนไปในหลายปีที่ผ่านมาก็ยังให้เฮาได้เห็นความหมายความสำคัญและยังมีวางแสดงให้เห็นหรือว่าเป็นยางเป็นพลาสติกต่างๆให้เฮาได้เห็นเพิ่นก็สร้างขึ้นมาให้เด็กน้อยได้เล่นแต่ก็ต้องได้ระมัดระวังได้บุญจะซื้อหอกซื้อแนวแหลมคมถึงว่ามันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์สร้างแบบอ่อนหรือว่าเป็นยางก็แล้วแต่เนาะโอกาสที่ไปแทงตาหรือเฮ็ดให้บาดเจ็บก็เป็นไปได้อันนี้พ่อแม่ที่จะซื้อให้ลูกเอาไปเล่นไปสมใส่ก็ต้องได้มีสติตื่มขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนหลายเรื่องราวที่นำเสนอมีรายการแนวฟังวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้แก่มิตรรายการบ่หลายพอหน่อยอาทิตย์ครับขอลำลามิตรรายการไปก่อนโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้พบกันใหม่ลาก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8:00 หา 8:50 ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 หา 6:50 ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในซุ้มปีผ่านมาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนจากขนาดน้อยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่และนับเมื่อมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าซึ่งกลายเป็นจุดเด่นอันใหม่ในการค้ากับต่างประเทศของจีนก็คือคงเขตเศรษฐกิจการค้าของทั่วโลกในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนภาคนี้ปัวสวรรค์จะแนะนำสภาพการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนให้ท่านได้รับฟัง
1: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
2: อิงตามสถิติเบื้องต้นให้ฮู้ว่าปี2024มูลค่าการค้าค่าเข้าค่าออกผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนมีถึง 2,634 หยวนเพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2023ในระยะ5ปีผ่านมาขนาดการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายกว่า10เท่านำมาฮอดปัจจุบันบริษัทการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนหลายกว่า 120,000 แห่งได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายสินค้าอยู่ต่างประเทศ 30,000 กว่าเครื่องหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดได้เสริมขยายบทบาทในด้านการจำหน่ายสินค้าไปสู่ทั่วโลกนับเมื่อเพิ่มขึ้นและเสริมโตเสริมขยายท่าแห้งในด้านการจัดซื้อสินค้าจากทั่วโลกรูปแบบธุรกิจใหม่ได้สุกยั่วให้ประสิทธิภาพการค้าเพิ่มสูงขึ้นงานตลาดนัดสินค้าค่าเข้าค่าออกจีนที่นครกวางโจวได้แสดงให้เห็นท่าเอียงของการค้ากับต่างประเทศของจีนงานตลาดนัดสินค้าค่าเข้าค่าออกจีนครั้งที่135ที่จัดขึ้นในฤดูใบไม้โป่งปี2024ได้ตั้งให้มีเขตวางแสดงการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดและสร้างต่างประเทศเป็นครั้งทำอิฐทั้งได้เข้าร่วมงานวางแสดง3ครั้งเลียนติดทุกมื้อนี้การค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดได้กลายเป็นรูปแบบใหม่ของการค้ากับต่างประเทศซึ่งกลายเป็นเงื่อนไขใหม่ที่ดีงานตลาดนัดสินค้าค้าเข้าค้าออกจีนที่มีประวัติมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนั้นเดินไปตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ของยุคสมัยเพิ่มความมีชีวิตชีวาใหม่เข้าในการค้ากับต่างประเทศโดยผ่านจากรูปแบบธุรกิจใหม่ท่านหลัวลี่บินห้องหัวหน้าวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเลข2ปักกิ่งกล่าวว่าในระยะ10ปีผ่านมานี้จังหวะการเติบโตของการนำเข้าและส่งออกของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนสูงกว่าจังหวะการเติบโตโดยรวมของการค้าจีนความอัตรานับเมื่อนับเพิ่มขึ้นในรวมยอดมูลค่าการค้าวิธีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดของจีนได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างว่องไวซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นถึงการหันเปลี่ยนท่าแห้งเก่าในด้านการค้ากับต่างประเทศของจีนไปสู่ท่าแห้งใหม่

ปี2024ในนโยบายต่างๆที่รักษาความมั่นเทียงด้านการค้ากับต่างประเทศของจีนนั้นการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติก็เป็นจุดสนใจที่สำคัญในเดือนมิถุนายนปี2024จีนได้นำออกคำเห็นเกี่ยวกับการเปิดกว้างการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติและสุญญูการสั่งสะสมสินค้าอยู่ต่างประเทศในเดือนพฤศจิกปีเดียวกันได้นำออกนโยบายและมาตรการจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการสุญญูให้การค้ากับต่างประเทศเติบโตอย่างมั่นเทียงนโยบายที่เกี่ยวข้องได้สุ่มใส่ปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆในการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติตั้งหน้าสุญญูการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติสุญญูการปรับปรุงโครงประกอบการค้ากับต่างประเทศและหักษาให้มีขนาดที่มั่นเทียงและสร้างท่าแห่งใหม่ในการหัวมือเศรษฐกิจสากลอย่างต่อเนื่องตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี2024บรรดาแขวงใหญ่ด้านการค้ากับต่างประเทศของจีนได้ก้าวไปหน้าภายใต้ความกดดันแต่สภาพโดยรวมแม้นมีความคืบหน้าอย่างมั่นเทียงซึ่งเป็นผลสำเร็จที่ยัดมาได้แบบบ่ง่ายได้ในหมดปี2024มูลค่าการค้านำเข้าส่งออกของแขวงกวางตุงได้มีถึง 9,110 เตอร์หยวนแขวงจางซู 5,600 เสาเตอร์หยวนแขวงเจ้อเจียง 5,260 เตอร์หยวนนครเซียงไฮ้ 4,270 เตอร์หยวนและนครหลวงปักกิ่ง 3,610 เตอร์หยวนการพัฒนาอย่างว่องไวของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในผลสำเร็จดังกล่าวอยู่ในสร้างวิสาหกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในเขตผักสินค้าสังรวมของสนามบินป้ายหยวนนครกวางโจวแขวงกวางตุ้งจีนพัสดุในรูปแบบการค้าที่แตกต่างกันได้ถูกเข้าไว้ตามประเภทใบสั่งจากนั้นได้รวบรวมและถึกทรงออกสั่งอย่างวองไว้แล้วเกียมจะทรงไปแห่งต่างๆในทั่วลูกโดยผ่านเที่ยวบินของมือต่อไปปัจจุบันนี้ด้านกวางโจวได้ดึงดูดวิสาหกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ 1,000 กว่าแห่งมาดำเนินธุรกิจปรากฏเป็นเขตการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่ประกอบด้วยนโยบายวิธีการโจรสอนสินค้าและการบริการด้านการธนาคารยังครบวงจรในระหว่างปี2015หา2023มูลค่าการนำเข้าส่งออกด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติของแขวงกวางตุ้งได้เพิ่มจาก11ตื้อ300ล้านหยวนขึ้นเป็น843ตื้อ300ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 71.4 ส่วนห้อยเฉลี่ยต่อปีความอัตราส่วนการนำเข้าส่งออกผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติทั่วประเทศจีนถึง1ส่วน3ในซุ้มปีผ่านมานี้ด้านเซี่ยงไฮ้จีนได้เปิดกว้างซองทางส่งออกของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติโดยได้เปิดซองทางส่งออกทั้งทะเล960สำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติทดลองดำเนินการบริการส่งออกการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติโดยผ่านเส้นทางไปรษณีย์ขยายรูปแบบการติดตามคุ้มครองการตีกับสินค้าผ่านด่านภาษีต่างกันสำหรับการส่งออกสินค้าขายย่อยในการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติยกสูงประสิทธิภาพโดยรวมในการโจรสอนสินค้าของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่ผ่านด่านภาษีเซี่ยงไฮ้อิงตามสถิติของด่านภาษีเซี่ยงไฮ้แสดงให้เห็นว่าปี2024จำนวนไปสั่งส่งออกสินค้าของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติผ่านด่านภาษีเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น 12.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2023ปี2025การค้ากับต่างประเทศของจีนจะประเสริฐกับสิ่งท้าทายจากสภาพโปแน่นอนอยู่ภายนอกโปแมนน้อยท่านซังไบชวนหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจสากลมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศจีนวิเคราะห์ว่าการหันเป็นแบบดิจิตอลของการค้าเหตุให้การค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่เป็นการค้ารูปแบบใหม่ได้ช่วยยกสูงประสิทธิภาพการค้าอย่างหลวงหลายได้สร้างความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่ทั้งฝ่ายสนองกับฝ่ายที่มีความต้องการและสามารถประหยัดต้นทุนในการค้าขาย
การค่าอิเล็กทรอนิกส์ขามซาดยังจะสืบโดเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่องแสงเทิงพลังขับเคลื่อนอันใหม่ในการค่ากับต่างประเทศของจีน

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนปี2024มุ่นค่าการค้านำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติหมดปีได้เพิ่มขึ้น 1,000 ดื้อหยวนเมื่อเทียบไซปี2023ในองค์กรธุรกิจเกือบ 700,000 แห่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อนำเข้าและส่งออกนั้นมีองค์กรธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติหลายกว่า 120,000 แห่งจำนวนองค์กรธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สร้างสถิติสูงสุดอีกครั้งใหม่นอกจากยอดจำนวนเพิ่มขึ้นการพัฒนาขององค์กรธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติก็ปรากฏมีท่าเอียงใหม่และการเปลี่ยนแปลงใหม่การเผยแพร่และนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างทั่วถึงได้สร้างความเป็นไปได้อันใหม่ให้แก่การเล็งส่งออกผลิตภัณฑ์จีนโดยผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเว็บไซต์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติต่างๆได้นำเสนอเครื่องมือ AI ตามความต้องการของนักธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติโดยเครื่องมือ AI เหล่านี้มีบทบาทต่างๆรวมทั้งการแปลภาษาการสรุปคำศัพท์สำคัญการเรียบเรียงข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับสินค้าการวิเคราะห์ด้านการตลาดและอื่นๆซึ่งได้สนองการบริการแบบอัศจรรย์อย่างครอบด้านให้แก่นักธุรกิจสินค้าที่นำเสนอโดยผ่านการปรับปรุงข้อมูลจากเครื่องมือ AI แม้จะถูกผู้บริโภคอยู่ต่างประเทศซอกคู่หรือค้นพบและจัดซื้อได้ง่ายดายกว่าเก่าตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีวิสาหกิจขนาดกลางและน้อย 30,000 กว่าแห่งได้นำใช้โปรแกรมผู้ช่วยธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ในเว็บไซต์ Alibaba สากลผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกาวาการดำเนินการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติมักประเสริฐกับความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรมเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าใจคำถามของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและให้การบริการอย่างต่อเนื่องแก้ไขปัญหาที่ใช้หลายภาษาและช่วยผู้ขายสนองการบริการที่มีคุณภาพดีด้วยต้นทุนต่ำพร้อมกันนั้นการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติก็ได้สนองโอกาสให้แก่สินค้าประเภทต่างๆเข้าถึงตลาดประเทศจีนเช่นเดียวกันยูแขวงเจ้อจางในระยะเทศกาลจัดซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต11พฤศจิกปี2024การนำเข้าสินค้าขายย่อยผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติอยู่นครหญิงปัวยังถือเอาอาหารเครื่องแต่งหน้าและอาหารเสริมสุขภาพเป็นต้นต่อบรรดาสินค้าที่ได้รับความนิยมเหล่านี้แม้นมาจาก102ประเทศและเขตแคว้นประเภทสินค้าขายย่อยที่นำเข้าโดยผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติอยู่นครหญิงปัวได้ความเอาเลขประจำตัวผู้เสียอากรเกือบทุกค่อยรายการยูแขวงชานชีนับแต่เขตผักสินค้าสังรวมอู่สู่นครไทเหวนได้เปิดบริการนำเข้าสินค้าขายย่อยทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเป็นต้นมาสินค้าน้ำเข้าได้ลื่นกาย 2,000 สนิทซึ่งได้ตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคภายในประเทศเติมอีกอยู่ในสั่งที่ตามคุ้มครองการค่าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติของส่วนพัสดุไปรษณีย์ด่วนด้านสนามบินสากลนครหลวงและในเขตผักสินค้าสั่งรวมเทียนจูปักกิ่ง

ิงอยู่ถึงสายพันธุ์ที่ขัดแยกและลำเลี้ยงแบบอัตโนมัติผสมเครื่องแต่งหน้าต่างๆที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นได้กระเกียมเรียบพอยแล้วและจะถูกส่งไปจุดหมายปลายทางต่างๆรถบรรทุกหลายสิบคันจอดอยู่นอกสางได้ต่อแถวแลนเข้าไปผสมสินค้าต่างๆได้ถูกส่งไปถึงผู้บริโภคอย่างวองไวในระยะเทศกาล11พฤศจิกปี2024มูลค่าสินค้านำเข้าส่งออกแบบขายย่อยผ่านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติของปักกิ่งได้ลื่นกาย85ล้านหยวนในนั้นสินค้านำเข้ามีมูลค่าประมาณ59ล้านหยวนตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเดือนธันวาคมปี2024จีนได้นำเข้าเครื่องอุปโภคบริโภคมีมูลค่า167ตื้อ820ล้านหยวนซึ่งได้สร้างสถิติสูงสุดใน11เดือนผ่านมาและเพิ่มขึ้น 14.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤศจิกปี2024ท่านหวังลิงจุนห้องหัวหน้าองค์การภาษีแห่งชาติจีนแนะนำให้คู่ว่าปี2024จีนมีข้อมูลบันทึกการนำเข้าและส่งออกกับเกือบทุกประเทศและเขตแคว้นในการแบ่งกลุ่มสถิติขององค์การสหประชาชาติในนั้นคู่ความการส่งออกได้เพิ่มขึ้น1ประเทศคู่ความการนำเข้าเพิ่มขึ้น4ประเทศหรือเขตแคว้นเมื่อเทียบกับปี2023มูลค่าการนำเข้าและส่งออกกับคู่การค้า160กว่าประเทศและเขตแคว้นได้เพิ่มหลายขึ้น

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังการพัฒนาด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์คำสาดแม้มีสายสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับกระแสฟ้องแห่งการหันแบนแบบดิจิตอลของทั่วโลกนี่บ่เพียงแต่แสดงออกในประสิทธิภาพสูงและความสะดวกว่องไวของการค้าขายเท่านั้นแต่ยังได้แสดงให้เห็นถึงการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวหน้าในด้านต่างๆเช่นการคุ้มของตรงโซการสนองการวางแผนสั่งสะสมสินค้าอยู่ต่างประเทศการสั่งยี่ห้อสินค้าและอื่นๆอีกด้วยโดยประสนากับสภาพการอยู่ภายนอกที่ซับซ้อนเขียวขาดวิสาหกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติได้ปฏิสั่งใหม่เพื่อหักมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดสร้างท่าแห่งใหม่ในการแข่งขันของตลาดอย่างบ่หยุดยั้งทั้งเพิ่มพลังขับเคลื่อนเข้าในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงด้านการค้ากับต่างประเทศปี2024จีนได้นำออกความเห็นของห้องการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและห้องการรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการปฏิรูปการปฏิสั่งใหม่และการพัฒนาการค้าดิจิตอลโดยจะสุ่มยู่การสร้างเขตทดลองสั่งล้วมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติสนับสนุนให้พัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติบวกแล้วอุตสาหกรรมปัจจุบันวิสาหกิจการค้ากับต่างประเทศแบบดั้งเดิมนับมือนับลายได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแล้วอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนสุขยู่ให้ยี่ห้อสินค้าของตนเสื่อมยงกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติและยกสูงความสามารถในการเปิดกว้างตลาดอยู่ต่างประเทศอย่างบ่หยุดยั้งแล้วอุตสาหกรรมสินค้าน้อยอยู่นครยี่วูแขวงเจ้อเจียงจีนได้นำใช้เวทีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเพื่อเปิดกว้างตลาดสากลและบรรลุเป้าหมายการส่งออกสินค้าน้อยอย่างหลวงหลายแล้วอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่นครเซินเจิ้นแขวงกวางตุ้งจีนได้อิงใช้การปฏิสั่งใหม่ด้านเทคโนโลยีและความสามารถที่ตอบรับได้อย่างว่องไวได้สร้างระบบดองโซการสนองที่เข้มแข็งในคงเขตการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติแล้วอุตสาหกรรมผลิตเกือบและเสื้อผ้าอาภรณ์ยูนิคอนเฉินโจวแขวงฟูเจียนได้หันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาตามทิศทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคสาวต่างประเทศโดยตรงซึ่งได้ช่วยยกสูงชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ของตนในสากลท่านหงยงผู้เชี่ยวชาญคังปัญญาของเวทีปรึกษาหารือว่าด้วยการเสื่อมยงเศรษฐกิจดิจิตอลกับเศรษฐกิจรูปธรรมจีนกาวาผู้แบบการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติบวกแล้วอุตสาหกรรมมีผลดีต่อการยกสูงกำลังแข่งขันในสากลของอุตสาหกรรมท้องถิ่นและมีผลดีต่อการสุขยุการพัฒนาแบบประสานสมทบกันของเศรษฐกิจภาคพื้นรูปแบบนี้สามารถส่งเสริมบทบาทการร่วมตัวกันเป็นกลุ่มของวิสาหกิจในแล้วอุตสาหกรรมลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจยกสูงความคล่องตัวและความไวในการตอบรับของต้องโซการสนองโดยรวมปัจจุบันเวทีการค้าอิเล็ก

ินห้องหัวหน้าวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเลข2ปักกิ่งกล่าวว่าเพื่อส่งเสริมท่าแห่งใหม่ของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติที่แสดงออกในการค้ากับต่างประเทศของจีนเติมอีกควรสืบโดนำใส่นโยบายเพื่อสุขยู่พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลส่งเสริมให้วิสาหกิจปฏิสังใหม่อย่างกล้าหาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลปรับปรุงกลไกช่วยสู่ยู่หนุนกันระหว่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการปฏิสังรูปแบบการค้าใหม่ปี2025การค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติของจีนจะประเสริฐหน้ากับสภาพแวดล้อมการค้าสากลที่ซับซ้อนกว่าเก่าผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้เสนอว่าควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นเติมอีกสนองการสนับสนุนด้านนโยบายและช่วยเหลือวิสาหกิจในการหับมือกับความปนแน่นอนสำหรับวิสาหกิจเองก็ต้องเพิ่มทวีความสามารถด้านการปฏิสังไมของตนยกสูงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระดับการบริการในขณะเดียวกันต้องตั้งหน้าเปิดกว้างตลาดใหม่สร้างคุ้มสร้างตลาดแบบหลายเข้าเพื่อเพิ่มทวีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงและกำลังแข่งขันในสากลของตนพร้อมกันนั้นต้องเปิดกว้างพื้นที่การหัวมือสากลอย่างประยุทธ์ยั่งตั้งหน้าเข้าความการกำหนดระเบียบการสากลด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติและสร้างโอกาสให้แก่วิสาหกิจตลาดสากลอย่างกว้างขวางขึ้นกว่าเก่า

0: ขณะนี้เวลา9 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้าง

านยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรเครื่องเครื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ว่า China มี2ความหมายคืออันที่1แม่นประเทศจีนอีกอันหนึ่งก็แม่นเครื่องเครือบคนตะเวนตกได้เอาประเทศจีนพัวพันกับเครื่องเครือบมาโดนนานแล้วนี่แม่นย้อนว่าเทคนิคเฮ็ดเครื่องเครือบแม่นสาวจีนเป็นผู้บริสั่งขึ้นเครื่องเครือบแม่นขยายมาจากเครื่องปั้นดินเผาถ้าคิดไล่จากราชวงศ์ซังที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมแล้วเครื่องเครือบของจีนมีประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วเริ่มแต่ราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกเทคนิคเฮ็ดเครื่องเครือบขยายตัวไว้หลายแต่ละสมัยประวัติศาสตร์ล้วนแต่ปรากฏมีเต่าที่มีชื่อเสียงและเครื่องเครือบชนิดใหม่ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเครื่องเครือบสีขาวของเต่าติ่งเหยาแขวงเหอไปเครื่องเครือบจุนฉือของเต่าจุนเหยาแขวงเหอหนานและเครื่องเครือบสีเขียวของเต่าหลงเฉือนแขวงเจ๋อเจียงล้วนแต่แม่นเครื่องเครือบที่มีคุณค่าสูงหลายนับแต่ราชวงศ์ซ่งเครื่องเครือบสีเขียวของเต่าหลงเฉือนเริ่มขายไปสู่หลายประเทศในโลกปัจจุบันอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์อิสตันบูลของตุรกีก็ได้สะสมเครื่องเครือบสีเขียวหลงเฉือนของราชวงศ์ซ่งหยวนและต้นราชวงศ์หมิง 1,000 กว่าอันหลังจากราชวงศ์หยวนเมืองจิงเต๋อแขวงเจียงซีที่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเครือบพัฒนาอย่างว่องไวนั้นถูกอันว่าเป็นนครหลวงแห่งเครื่องเครือบเครื่องเครือบของเมืองจิงเต๋อทั้งเบาทั้งงามในนั้นเครื่องเครือบที่มีพื้นสีขาวลวดลายสีฟ้าเครื่องเครือบที่มีสีเครื่องเครือบสีฟ้าและขาวที่งามพิเศษและเครื่องเครือบเปลือกไข่ถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าเฉิงเหอที่เป็นนักเดินเหือทะเลที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์หมิงของจีนเคยนำพาลูกเหือไปประเทศต่างๆของอาเซียนอาคเนย์และแอฟริกาเป็นต้นในเครื่องของต่างๆที่เอาไปน้ำเหือนั้นก็มีเครื่องเครือบสีฟ้าสีขาวจำนวนหลวงหลายเครื่องเครือบของหลีหลิงแขวงฮูหนานถังซานแขวงเหอไปชิวานแขวงกวางตุงซื่อปัวแขวงชันตุงเป็นต้นก็มีชื่อเสียงในโลกด้วยเอกลักษณ์ของไผ่ลาวเครื่องเครือบของจีนบ่เพียงแต่แม่นเครื่องใช้ประจำวันที่สวยงามป่านี่เท่านั้นและยังแม่นเครื่องศิลปะที่ล้ำค่านับแต่ราชวงศ์ฮั่นและถังเป็นต้นมาเครื่องเครือบของจีนก็ได้ขายไปสู่ต่างประเทศอย่างหลวงหลายเทคนิคผลิตเครื่องเครือบก็ค่อยๆเผยแพร่ไปสู่

การฝังเข็มกับหยามื้นการฝังเข็มอยู่จีนมีประวัติศาสตร์หลายพันปีแล้วในสมัยบูฮั่นของจีนมีนายหมอที่มีชื่อเสียงหลายคนใช้วิธีฝังเข็มเพื่อปิ้งปัวพญาคตัวอย่างคือเปลี่ยนเชื้อในสมัยชุนชิวจ้างก๊กขวาทัวในราชวงศ์ข่านตะเบนออกพวกเพิ่นเคยปัวพญาคที่ปวดยากบ่หน่อยได้ชื่อว่าเป็นหมอพิเศษในปี1027นายหมอของราชวงศ์ซุ่มที่ชื่อว่าหวังเวอีได้สร้างเรื่องมหัศจรรย์ในประวัติการฝังเข็มท่านได้หล่อรูปจำลองของคนด้วยท้อง2ตัวและได้แกะสลัก12เส้นเลือดล้มในห้างกายและ354จุดฝังเข็มอยู่รูปจำลองคน2ตัวนี้เพื่อให้คนอื่นทำเฮียนการฝังเข็มนี่แม่นรูปจำลองคนท้องที่ใช้ในการแพทย์ก้อนมูในประเทศจีนและก็แมนการประดิษฐ์สร้างในเวียกงานศึกษาการฝังเข็มของจีนในปัจจุบันการฝังเข็มที่เก่าแก่บ่เพียงแต่ใช้อยู่จีนอย่างกว้างขวางและปิ้งปัวพญาคให้คนเจ็บเท่านั้นและยังได้เผยแพร่โฆษณาไปแห่งต่างๆในทั่วโลกแล้วในเวลาดำเนินการผ่าตัดต้องใส่ยาและแทงเข็มเพื่อให้ทั่วร่างกายหรือภาคส่วนหนึ่งของคนเจ็บบ่มีความรู้สึกผู้ที่ใส่ยาเหมือนผู้ทำมิตรแมนหมอพิเศษขวาถั่วในราชวงศ์ข่านตะเบนออกของจีนตั้งแต่สมัยชุนชิวจ้านก๊กหมอของจีนก็ฮู้และบันทึกยาบางสนิดมีบทบาทให้ไทยคนเหมือนได้ย้อนคนข้อตำราบูฮานย่ำจริงจังนายหมอที่มีชื่อเสียงคือขวาถั่วของราชวงศ์ข่านตะเบนออกในปงแตงยาพื้นเมืองที่ให้คนเมืองที่ซื้อบาม้าไฟสารมือหนึ่งมีคนได้หามคนที่เจ็บนักขวาทัวปวดแล้วก็ให้ผู้นี้กินยาเหมือนม้าไฟสารก่อนแล้วพาท้องของเราเพื่อทำความสะอาดใส่ที่เน่าแล้วแล้วสำเร็จการผ่าตัดภายได้สภาพที่คนเจ็บบ่มีความเจ็บปวดการผ่าตัดเถื่อนนี้ก็เป็นการผ่าตัดท้องขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกด้วยตัวหนังสือก้อนมูของจีนก็คือของโลก

ขัวในสถาปัตยกรรมหมู่ฮั่นของจีนขัวแม่นภาคส่วนที่สำคัญเป็นเวลาหลายพันปีมานี้สาวจีนที่ดุมันและสลัดลักแหลมได้สร้างขัวที่สง่าผ่าเผยและสวยงามนับเป็นมื่นแห่งที่กายอยู่ทั้งผู้ผ่าแม่น้ำที่ได้การสัญจรไปมาสะดวกที่ได้ประเทศสวยงามกลายเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งให้แก่อารยธรรมหมู่ฮั่นของจีนขัวป่าเฉาทีนเมืองซีอันแม่นขัวที่มีเสาหินที่เก่าแก่ที่สุดคือสร้างในราชวงศ์ฮั่นขัวป่าเฉาเยาทั้งหมด386เมตรมีปองผนัก64ปองตั้งแต่สมัยหมู่ฮั่นก็เป็นทางผ่านที่สำคัญที่เสื่อมต่อเขตกวางใหญ่ของภาคตะเวนออกราชสถานีฉางอันแมงขัวหินที่มีหลายปองผนักที่สั่งก่อนหมู่และมีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนในสมัยหมู่ฮั่นสาวฉางอันไปทรงญาติพี่น้องธรรมดาแล้วต้องทรงหอดขัวแห่งนี้และหักงาต้นเหลี่ยวเพื่อเป็นของต้อนต้นนั้นมาก็กลายเป็นประเพณีอันหนึ่งปัจจุบันขัวป่าเฉาได้ปรับปรุงใหม่เที่ยวถัดที่อยู่อ้อมข้างก็งามกว่าเก่าขัวเจ้าโจวตั้งอยู่เมืองเจ้าเซียนแขวงเหอไปสร้างขึ้นในราชวงศ์สวยเมื่อ 1,400 กว่าปีก่อนแม่นขัวปองผนักเดียวที่เขียดด้วยหินแห่งทําอิฐในโลกซึ่งออกแบบโดยสร้างที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งที่ชื่อว่าหลี่ชุนการออกแบบของขัวเจ้าโจวมีหลายบอนพิเศษคือยาวตั้ง50กว่าเมตรแต่พัดบ่สั้นหลายซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่โหลดมาและขนขึ้นลงอยู่ทั้งปองใหญ่มี4ปองน้อยบ่เพียงแต่ประหยัดวัสดุก่อสร้างที่เป็นหินและเฮ็ดให้น้ำหนักขัวเบาลงเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้ปริมาณน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นสามารถไหลผ่านอย่างไว้วาการออกแบบที่ปราณีตและเทคนิคที่สูงนั้นเฮ็ดให้ขัวเจ้าโจวที่เก่าแก่นั้นยังมั่นคงทนทานอยู่จนฮอดปัจจุบันขัวลูเกาหรือขัวมาโคโบโลสั่งอยู่ทั้งแม่น้ำหยงติ่งอยู่นอกเมืองปักกิ่งมีประวัติมาได้900กว่าปีแล้วแม่นขัวที่มีชื่อเสียงอยู่จีนและต่างประเทศขัวมาโคโบโลยาวทั้งหมด260กว่าเมตรอยู่ทั้ง260กว่าเสาหินอยู่2เบื้องขัวขวดเป็นรูปสิงห์ที่มีท่าทางต่างกันแม่นเที่ยวทัดที่สวยงามที่สุดในขัวมาโคโบโลนี้เมื่อนักท่องเที่ยวมาฮอดนี่แล้ว

มักไปนับว่าเป็นสิ่งหินเท่าใดโตแท้ขัวที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณของจีนยังมีหลายตัวอย่างคือขัวผิงอันอยู่จินเจียงแขวงฟูเจียนขัวลั่วหยางอยู่เมืองเฉวินโจวขัวเจียวชูอยู่หนองตะเวนตกนครหางโจวขัวเป่าไต้อยู่เมืองซูโจวและขัวยู่ไต้อยู่วังฤดูร้อนปักกิ่งเป็นต้น

ความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสื่อหมิงในระยะปีเทียนเปาห้องไต้เฉวียนจงเถาแล้วและลงลายน้ำมาเฮสีหยางกุ้ยเฟยจนพวกของบ้านเมืองบ่เอาจริงเอาจังคือเก่าการเมืองราชวงศ์ขังเริ่มเสื่อมโทรมกำลังของกองทหารก็ลดหน่อยลงเพื่อเพิ่มการป้องกันชายแดนพระองค์ได้

10เมืองซึ่งอาลูซันเป็นหัวหน้าของ3เมืองในควบคุมเขตส่วนใหญ่ของสายแดนภาคเหนือในปี755อาลูซันกับนายทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าฉือซื่อหมิงก่อการกบฏอยู่ฝั่งยางข้าเจ้าพาทหาร 150,000 คนไปบุกโจมตีชางอันเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าความวุ่นวายของอันลู่ซานและฉือซื่อหมิงจนฮอดปี762ความวุ่นวายดังกล่าวจึงถึงปราบปรามแต่สัมผัสในทำลายเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างหนักหน่วงกำลังแห่งของราชวงศ์ถังก็อ่อนลงอย่างรุนแรงราชวงศ์ถังก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลง

คมไฟคมไฟขนจีนเอื้อนว่าฮวาเติงพอฮอดวันบุญสิริมงคลเซียนบุญกู้จีนเป็นต้นอยู่ตัวเมืองและสนบทของจีนทุกๆครอบครัวก็ต้องห่อยโคมไฟโคมไฟของจีนเหมือนเอาไม้ไผ่ไม้เรือลวหะเฮ็ดเป็นโค้งหางแล้วติเจียเรือผ้าไม้ใส่บางโคมไฟยังแต้มนิทานโบราณและปัจจุบันเรือติเจียตัดโคมไฟของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือโคมไฟพระราชสว่างสีแดงที่ห่อยในวันบุญโคมเวียนโคมไฟซับที่เด็กน้อยมักเซนโคมไฟไก่ภูสิงปากคำดอกบัวผักกาดกระต่ายดอกไม้ตามเล่ากันว่าอยู่ฝอชันของแขวงกวางตงมีโคมไฟมักงาที่อัศจรรย์หูแต้มอยู่ทั้งโคมไฟแม่นใส่มักงาเป็นเม็ดๆติใส่คุณจีนเอิ้นมันว่าโคมไฟกินได้ปัจจุบันพอฮอดวันบุญต่างๆอยู่แห่งต่างๆของจีนยังได้จัดงานโคมไฟขนาดใหญ่สนิทต่างๆในงานโคมไฟนอกจากวางแสดงโคมไฟดั้งเดิมสนิทต่างๆแล้วยังมีโคมไฟที่ผลิตด้วยเทคนิคทันสมัยนอกนี้อยู่เมืองภาคเหนือเซียนฮาบินในฤดูหนาวทุกปียังต้องจัดงานโคมไฟน้ำก้อนคนทั้งหลายขวดน้ำก้อนเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ซับที่หน้าหักและนางฟ้าในเทพนิยายโดยมีแสงของโคมไฟหุบขวดน้ำก้อนเหล่านี้คือได้นำพาคนทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความอัศจรรย์

คงจื้อนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่คงจื้อแม่หนึ่งในสิบนักคิดที่ถึงย้อมหับในทั่วโลกแนวคิดของพันมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในประเทศจีนและอาซีตะเวนออกคงจื้อเกิดในปี551ก่อนค.ศ.เสียชีวิตในปี479ก่อนค.ศ.มีชื่อว่าเฉียวยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจงหนีแม่นคนของเจ้าหี้อยู่ภาคตะเวนออกเสียงใต้ของเมืองชุยฟูแขวงชานตงปัจจุบันของแคว้นหลูแม่นผู้ประดิษฐ์สร้างปัสยาสำนักหรูคงชื่อแม่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ก่อนอื่นเพิ่นได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเรินแปลว่าเมตตาปานีคือเฮียห้องให้ผู้ปกครองต้องรู้สภาพของประชาชนทนุถนอมกำลังของประชาชนอย่ากดขี่ขูดฮีดประชาชนหลายเกินไปต่อมาเพิ่นมีความเห็นให้ปกครองประชาชนอย่างมีศีลธรรมคัดค้านการปกครองแบบโหดร้ายคงจื้อยังแม่นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นมีแต่ลูกหลานของคุณนางจึงได้รับการศึกษาแต่คงจื้อเสนอแนวคิดที่ว่าการศึกษาบ่จำแนกประเภทคนเพิ่นรับเอานักเรียนบ่ว่าเขาเจ้ามีฐานะแนวใดล้วนแต่ให้การศึกษาอย่างเสมอภาพคงจื้อสั่งตั้งโรงเรียนเอกชนอันได้ทำลายการผูกขาดของเจ้าหน้าที่ทางการที่มีต่อการศึกษาตามเล่าลือกันว่าคงจื้อเคยสอนนักเรียน 3,000 กว่าคนในนั้นผู้ที่มีชื่อเสียงมี72คนคงจื้อมีความเห็นทีสอนนักเรียนตามสภาพตัวจริงของแต่ละคนต่อนักเรียนที่ต่างกันก็ให้การศึกษาที่ต่างกันเพิ่นสอนนักเรียนว่าเรียนความรู้ต้องทบทวนคืนเรื่อยๆรู้ก็บอกว่ารู้บ่รู้ก็บอกว่าบ่รู้ยังเฮียห้องให้เอาการทำเรียนประสานกับการค้นคิดภายหลังมานักเฮียนของคงจื้อบันทึกเอาแนวคิดและกิริยาวาจาของพันแล้วเฮียมเฮียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่ซื้อว่าล้วนหยีซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปื้มอมตะในด้านปัสยาสำนักรูทฤษฎีของคงจื้อได้กลายเป็นระบบใจกลางของวัฒนธรรมสดีนาเป็นเวลา2,000กว่าปีของจีน

ครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังเครื่องปั้นดินเผา3สีแม่นซื้อรวมของเครื่องปั้นดินเผาที่มีหลายสีที่นิยมกันอยู่ในราชวงศ์ถังซึ่งมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีน้ำตาลและสีมักกะเบาเป็นต้นแต่ส่วนหลายใช้3สีคือสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำตาลฉะนั้นจึงเอิ้นว่าเครื่องปั้นดินเผา3สีเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังมีหลายประเภทต้นต่อแบ่งเป็น3ชนิดคือคนสัตว์และเครื่องของหู้ปั้นคนมีเสนาอามาตย์นายทหารแม่หญิงสูงสักผู้ชายบริการผู้หญิงบริการนักศิลปินคนเผาหูเป็นต้นสัตว์มีม้าอูฐงัวแกะสิงห์และเสือเป็นต้นเครื่องของมีภาชนะเครื่องใช้ในการขีดเขียนและเครื่องใช้ในห้องเป็นต้นในสมัยบุฮานเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังเป็นหน่อยที่สุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องประดับแอย่องส่วนหลายใช้เป็นเครื่องที่ฝังห่วมกับคนเสียชีวิตต้นต่อแม้พวกขุนนางน้อยใหญ่ต่างๆในภาคกลางของจีนพันฝีมือที่บานีดเครื่องปั้นดินเผา3สีของราชวงศ์ถังปรากฏมีสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงเข้มและอ่อนต่างกันสวยงามที่สุดย้อนว่าในเวลาเหตุสีเคลือบจะไหลลงมายังอัตโนมัติฉะนั้นเครื่องปั้นดินเผา3สีที่เผาสำเร็จแล้วมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและอัศจรรย์หลายฉะนั้นจะบ่มีอันใดที่คือกันรูปของเครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังส่องแสงสะท้อนให้เห็นโฉมหน้าและจุดพิเศษของสังคมสมัยนั้นตัวอย่างคือรูปทหารและรูปเทพที่แข็งมีกำลังม้าและอูฐที่อ้วนพีและอื่นๆแสดงให้เห็นความมั่งคั่งเข้มแข็งของราชวงศ์ถังจากรูปผู้หญิงที่หนาตุ้ยหน่อยหนึ่งและหุ่นงามตุ้ยนั้นก็สามารถเห็นได้ว่าสาวราชวงศ์ถังแม้นถือความอ้วนเป็นความสวยงามเครื่องปั้นดินเผา3สีราชวงศ์ถังที่มีหลายรูปหลายแบบและมีสีสันสวยงามนั้นแม้นสิ่งล้ำค่าด้านศิลปะเฉพาะของจีน

รรพยากรสัตว์จีนมีทรรพยากรสัตว์อุดมสมบูรณ์ที่สุดหลายประเภทที่สุดซึ่งกวมประมาณ10ส่วนห้อยของประเภทสัตว์ทั้งหมดในโลกในนั้นนกมี 1,175 ชนิดสัตว์บกมี414ชนิดสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบกมี196ชนิดสัตว์เลื้อยคลานมี315ชนิดป่ามี 2,000 กว่าชนิดมีสัตว์หลายชนิดที่มีได้อยู่จีนเท่านั้นหรือส่วนหลายมีอยู่จีนตัวอย่างคือลิงค์คำมังและองค์นกเขียนหัวแดงมีแพนด้าแค่อย่างสีเกียงแลนและอูดเป็นต้นสัตว์เหล่านี้ทั้งแมนทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าทั้งแมนแรงท่องเที่ยวที่มีค่าควรสมหลายจีนสุทธิทนุถนอมสัตว์ป่าที่ล้ำค่าเหล่านี้เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมดำรงชีวิตของพวกมันได้สร้างเขตสงวนอย่างหลวงหลายตัวอย่างคือเขตสงวนธรรมชาติหัวหลงของแขวงเสฉวนเขตสงวนธรรมชาติ12พันนาแขวงยูนนานเขตสงวนธรรมชาติเฉินหนงจ่าของแขวงฮูเป่ยและอื่นๆและได้สั่งตั้งองค์การปกป้อง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวลๆล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีมีรายการที่อาบแพงยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอเซียมจีเอฟเอ็ม93เมกะเฮิรตซ์ตามเคยในรายการนี้ตละวันจะเน้นนักหุบเงาเรื่องจีนเรื่องหนึ่งสู่ฟังที่มีสมาการความทับข้างใหญ่หุบเงาเรื่องการความทับข้างใหญ่ถือเอาการยะได้ไซสนะของสามก้อนกำลังลักกองทัพแดงอยู่เมืองขุยหนิงแขวงกันซูในเดือนตุลาปี1936เปลี่ยนกันกลางแสดงให้เห็นอีกครั้งทางการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของกองทัพแดงด้านที่1ที่2และที่4ที่พันพาความหยุ่งยากลำบากนานาประการจากการความกันการแยกออกจากกันจนหอดกันกลับมาความกันอีกครั้งและเคลื่อนทัพขึ้นเหนืออย่างเดียวหุบเงาเรื่องนี้ได้เสื่อมโยงการตัดสินใจทั้งแผนยุทธศาสตร์รวมของผู้นำเข้ากับความมุ่งมั่นอันแข็งกล้าที่ยอมแลกด้วยชีวิตของนักหอบทั่วไปทำกลางแป่วไฟขวานมือแห่งกันสู่หอบล้มหิมะและเลือดเนื้อของเราวิลาสนแต่ไททอดเรื่องเรามหากาพย์วิลาสนที่สะเทือนใจอธิบายให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาถึงความหมายอันลึกซึ้งของจิตใจแห่งการเดินทัพทั้งกายสำหรับเนื้อเรื่องคือแนวไหนแดบันนี่จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราวันจาเราสู่ฟังต่อ